0: ผิวหน้าฉันแห้งแรง
1: Raise my face to the sky
0: อากาศแบบนี้ทำเอาผิวหน้าฉันแห้ง